0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริมไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz นำเสน

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin

ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ถ้าไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจทุกเวลา

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: ซิงเกิลจากส้มมารีกับหนุ่มต้าอู่พิทยานะฮะหยุดรักส่งท้ายกันเลยในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Good Morning ทักทายชาว Flex ด้วยนะเช้าวันนี้อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับผมมาอยู่เป็นเพื่อนกันส่งทุกคนไปทำงานแทน FJ แบม1วันวันนี้วันจันทร์ที่15เดือนมิถุนายนเดือน6แม่เผลอแป๊บเดียวก็ปาเข้าไปครึ่งเดือนกันแล้วนะฮะเนี่ยเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างสดใสกันหรือเปล่าเอ่ยชาว Flex ครับหลายๆคนบอกเอาอะไรมาสดใสตาดำขนาดนี้เราก็ต้องแมนิเฟสตัวเองกันหน่อยให้แบบว่าเป็นวันที่สดใสยิ้มแย้มแจ่มใสจะได้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นตลอดทั้งวันเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่มันแฮปปี้นั่นเองอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ถึงออฟฟิศกำลังรถติดกันเลยแหละวันนี้ก็หลายเส้นติดพอสมควรเนาะส่งมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกัน3ชั่วโมงเต็มๆเลยขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuitคู่ขากับอะไรก็อร่อย 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจแฮปปี้ Flex Leg Recommended

0: หนึ่งเพลงที่เข้ากับบรรยากาศช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะฮะกลิ่นฝน When It Rains จากสองหนุ่มเติ้ล First One ซึ่งก็เป็นซิงเกิลที่แบบเป็นดูโอเดบิวต์ซิงเกิลเลยนะฮะปล่อยออกมาเอาใจแฟนๆกันมากๆเลยเพลงนี้ใครที่ยังติดอยู่กับความทรงจำเก่าๆบรรยากาศของฝนตกที่มันเคยเป็นช่วงเวลาของคนสองคนที่เคยแบบใช้เวลาด้วยกันนะครับเพลงนี้น่าจะโดนใจเลยนะฮะเอามาส่งท้ายชั่วโมงแรกแบบนี้กันใน Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: 8โมง55นาทีนะฮะท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อนะก็มีหลายๆคนรีเควสต์เพลงเข้ามาน่าจะรถติดยังไม่ถึงออฟฟิศกันแน่ๆเลย เดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันนะฮะ

0: นี่เปิดมาให้เช็คกันหน่อยจากพิกซี่จะได้ขยับกันระหว่างรถติดกันอยู่นะครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex Rise 4.5
3: Popcorn, Popcorn, Popcorn, eh?

0: 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิช

0: ตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: เฟล็กซ์เดลิเวอรี่ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลท.FM 104.5 MHz นำ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10เพลงต่อเนื่องเรียบร้อยนะฮะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทิ้งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากพี่ปามี่นะฮะห้อง4มุมซ้ายมาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2กันแล้วนะฮะเช้าวันนี้ทักทายทุกคนเลยที่เพิ่งสเตชูนเข้ามาทาง Flex 104.5 ของเราหรืออาจจะฟังผ่านแอป Flex Connect นะฮะแม่พูดถึงแอปเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ไปโหลดติดมือถือฟังผ่านแอปกันไว้เนี่ยปุ่นบอกเลยว่าอยากจะให้รีบไปโหลดกันนะครับเพราะเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันคือเรียกว่ายิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะฮะ wow. กับ FlexPay I love my job I love my job ให้ทุกคนไปเติมไฟไปฮีลใจกันกับของรางวัลกว่าแสนบาทเลยทีเดียวเป็นการรีชาร์จพลังนะครับชีวิตให้คุณเนี่ยกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองอีกครั้งหนึ่งเราแจกกันกระหน่ำกลางปีเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตต่างๆทั้งไทยทั้งต่างชาติทั้งเกาหลีเยอะแยะมากมายคลับ30ที่เขาว่าบัตรโซลเอาท์เร็วมากๆเราก็มีแจกที่นี่นะทุกคนยังไม่หมดนะฮะยังมีบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านอีกด้วยปุ่นไปลองมาแล้วโอ้โหกับข้าวเยอะมากข้าวต้มคือแบบดีมากๆเลยโหลดแอป Flex Connect เก็บไว้แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin นะครับแค่นี้ก็สามารถร่วมสนุกลุ้นของรางวัลไปแบบฟรีๆได้เลยที่ Flex 104.5 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda

งท้ายชั่วโมงที่2เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Black Heart นะฮะเมื่อไหร่จะมีใจให้กันคือตั้งแต่ปล่อยซิงเกิลอยากจะกอดเธอนานๆแล้วก็กวาดรางวัลจากหลายเวทีมาได้สำเร็จเนี่ยนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับซิงเกิลใหม่ซึ่งเพลงนี้ก็ยังได้คุณตูนวง3 Man Down เนี่ยมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้อีกด้วยนะฮะก็จะเห็นว่ามันจะมีความละมุนของความป๊อปความ R&B มีซาวกลิ่นอายุ90ด้วยเรียกว่าให้ความรู้สึกของคนเหงาได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะแล้วก็มีกิมมิกเล็กๆน้อยๆเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันกลายเป็นลายเซ็นประจำตัวของ Black Heart ไปแล้วนะครับผมและนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended

0: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายนะฮะเตรียมไว้แล้ว3เพลงนี้หลายๆคนน่าจะร้องตามกันได้แน่นอนเลยนะครับผม Nation 45 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนต่อ

0: อนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปต. FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect Flex Delivery
2: ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
2: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้
1: ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Music
2: 10 เพลงฮิต 45 นาที
3: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: นั่นแหละ
1: เธอเพื่อนเราชอบ Guess Who นะฮะจากคู่ดูโอเสียงนุ่มละมุนอย่าง Serious Bacon ก็มีเค้กแล้วก็หนุ่มเมืองนั่นเองซึ่งล่าสุดจากที่เห็นมานะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาจะมีการปล่อย First Hook Single ใหม่ที่หนุ่มเมืองเขาแอบไปฟีเจอริ่งเดี่ยวกับหนุ่มกรวง Proxy ด้วยไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอฟังเลยนะครับวันนี้จะปล่อยฮุกแรกออกมาแล้วนะฮะก็เป็น10เพลงต่อเนื่องกันแบบนี้ทุกต้นชั่วโมงใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงสุดท้ายในช่วงเช้าวันนี้แล้วนะครับผมอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ยังรีเควสต์กันมาได้อยู่นะขอบคุณด้วยนะฮะช่วงนี้ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: ถึงเวลาที่เราจะมารับสายผู้โชคดีกันแล้วนะฮะเดี๋ยวคุยกันเลยสวัสดีครับผม
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: คุณมาล่าใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ยินดีด้วยนะฮะเป็นผู้โชคดีเช้าวันนี้คุณมาล่าตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยหรือว่าทำอะไรอยู่
3: ใช่ค่ะทำงานอยู่ค่ะตอนน
1: ี้ทำงานอยู่นะเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บเดียวนะคุณมาล่าเมื่อเช้านี้เป็นยังไงรถติดมากไหมครับเช้าวันจันทร
3: ์พอดีเดินทางอิมาทิยา
1: โอ้ชิลเลยสบายเลยถ้าอย่างนั้นนะฮะก็เรียกว่าเป็นเช้าวันดีๆแล้วกันเนาะไม่ต้องรถติดนั่ง MRT ไปอีกหนึ่งอย่างที่คุณมาล่าจะต้องดีใจแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยว Flex Delivery ของเรานะครับจะส่งไปให้แบบชุดใหญ่มากๆเรียกว่าสามารถฟินกันได้ทั้งออฟฟิศเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงนะครับแล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของคุณมาล่าแน่นอนนะครับผมปกติคุณมาล่ากันเป็นคอกาแฟไหมฮะ
3: ใช่ค่ะกินทุกเช้า
1: โอ้ถ้างั้นดีเลยแต่เดี๋ยวเราจะมีการส่งของหวานให้ไปทานคู่กับเบอร์ดี้กันด้วยก็จะมีเป็นความหวานจากร้านคุโมะแล็บนะครับที่เขาก็อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันเลยกับเมนูชีสเค้กออริจินอลนะครับชีสเค้กช็อกโกแลตแล้วก็บาสออริจินอลด้วยยังไม่หมดนะฮะยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรลเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรลวานิลาโรชาโคมัทฉะนะครับแล้วก็ยังมีพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งอีกด้วยส่งให้เลยนะครับวันนี้คุณมาล่าทานให้อร่อยนะครับ
3: ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: แล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปอวดเพื่อนๆในโซเชียลมีเดียแล้วก็แท็กมาที่ Flex Connect ได้เลยนะ
3: ได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ใครอยากฟินแบบคุณมาล่าแบบนี้อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะฮะขอบคุณด้วยครับช่วงนี้กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Flex Leg Recommended This Week ไม่เคยได้ลา

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
2: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Like Recommended

0: เศรษฐีเงินล้านอาจเป็นคุณนะครับลุ้นกันต่อยังไม่จบฮะธนาคารออมสินเดินหน้าฉลอง113ปีกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาท หลังจับรางวัลครั้งที่1ไปแล้วนะครับแจกรางวัลมูลค่ารวม13ล้านบาทนี่คือโอกาสของคนรักการออมที่จะช่วยให้คุณเก็บเงินไว้ได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคใหญ่ซื้อเพิ่มลุ้นต่ออีก2ครั้งนะครับกับรางวัลพิเศษอย่ารอช้าเลยฮะครั้งที่2วันที่16มิถุนายนนี้วันพรุ่งนี้แล้วจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทรางวัลละ1ล้านบาทจำนวน30รางวัลครั้งที่3นะครับวันที่16กรกฎาคม2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านจำนวน7รางวัลรวมรางวัลพิเศษ100ล้านบาทครับผมลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลากออมสินนะครับแล้วก็ลูกค้าเดิมทั้งสลากออมสิน1ปีหรือว่า2ปีที่ยังไม่ครบอายุนอกจากนี้นะฮะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากนะฮะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับเจพลัสเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมกลับมาอีกครั้งตอนเวลาปกติตอนบ่ายสองนะเดี๋ยวเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยงมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจแฮปปี้
3: ปป

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลทหาร FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop
3: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที
4: 104.5 This is Flex คงจะมีเป็นล้าน

0: เช้านี้ในช่วงของ FJ Patter นะครับเสิร์ฟให้ด้วยเพลงนี้เลยนะครับ My Daisy จากลิสานะลิสาครับผมเรียกว่าเป็นเพลงน่ารักอารมณ์ดีนะครับเอาไว้จีบเอาไว้จีบใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาน่ะน่ารักให้เขาเป็นซิมโบลิกของความเป็นดอกไม
1: ้
0: เป็นความสดใสในเช้านี้เหมือนวันจันทร์นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมนุษย์ออฟฟิศแบบเราวันจันทร์เข้าทำงานกันหรือยังเอ่ยนี่เพิ่งวันจันทร์นะจ๊ะยังไม่ถึงวันศุกร์เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบนะครับไปเรื่อยๆค่อยๆเคลียร์งานนะครับค่อยๆจัดระเบียบตัวเองนะครับไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับผมเอาละครับวันนี้อยู่กับ FJ Patter นะครับ3ชั่วโมงเลย11โมงจนถึงบ่าย2โมงนะครับและเมื่อกี้ก็เป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงด้วยที่ FJ Patter นะครับเลือกเปิดให้ทุกคนได้ฟังจ้าเพราะฉะนั้นนะฮะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมหรืออยากส่งเพลงไหนให้กับใครนะครับอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
2: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
5: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
6: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: นะครับเพลงนี้ได้พูดแทนใจเราไปหมดแล้วครับซิงเกิลจากเชอร์รี่นั่นเองครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าชั่วคราวครับเอามาเปิดให้ฟังในช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: ตามเพลงนี้ในต้นชั่วโมงหน้านะครับมื้อเที่ยงวันนี้เสิร์ฟให้แล้วครับลูกอมจากวัชราวลี

0: เลย3เพลงนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้าครับผมเดี๋ยวกลับมา Stay Tune กันต่อเนื่องได้เลยนะครับพักกันสักครู่นะ
1: Flex Flex Next Hour แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเทพหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ใครเป็นคนชอบดื่มกาแฟแบบ FJ Pattern นะครับฟังทางนี้ให้ดีเลยเพราะว่าพี่เฟกซ์ใจดีมากทุกคนเฟกซ์เดลิเวอรี่เดือนมิถุนายนนี้นะครับขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเพรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้นะครับเป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนเลยพร้อมความหวานจากร้านคูโมดแล็บนะครับที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟ่สดใหม่กับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาร์กออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรกับโรเค้กแฮนด์คราฟนะครับอย่างเมนูโรวานิลาโรมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งนะครับทั้งหมดนี้เสิร์ฟให้เพื่อนๆชาวเฟกซ์ 104.5 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าทุกคนครับหยิบมือถือขึ้นมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลย Fex Connect นะครับจากนั้นก็รีบลงทะเบียนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวรอลุ้นได้เลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับ
1: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบาๆ
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
6: Flex 104.5

0: ส่งเพลงนี้ให้กับทุกๆคนนะครับที่กำลังป๊อปปี้เลิฟอยู่นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่ายินดีนะครับเพลงประกอบละครเรื่องมาตาลาดาครับผมตอนนั้นเนี่ย FJ Potter กำลังบวชอยู่นะพี่เจมจีก็บวชอยู่เช่นเดียวกันครับผมตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าโอ้โห FC เต็มหน้าวัดเลยเป็นอะไรที่เป็นแบบว่ากู๊ดโมเมนต์แล้วก็เป็นโมเมนต์ใหม่ๆเหมือนกันเน
1: า
0: ะเพราะว่าบวช16วันแต่ว่ามีแฟนคลับมารอหลวงพ่อ FG เอ้ยหลวงพ่อเจมจิ เรียกว่าเต็มหน้าวัดเลยทีเดียวนะครับกำลังฟีเวอร์เลยนะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยก็ยังเป็นเพลงที่ฟังแล้วหัวใจอบอุ่นทุกครั้งเลยนะครับซิงเกิลจากซาร่าซาลูล่าครับผมได้ฟังผลงานกันเยอะแยะมากมายนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งซิงเกิลที่รู้สึกว่าดังแล้วก็ฮอตฮิตพอสมควรนะครับเอามาฝากกันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเจอกันทางแอปพลิเคชันนะครับฝากไว้ให้ดาวน์โหลดกันด้วยนะเพราะว่าในนั้นมีฟีเจอร์สะสมการฟังด้วยนะครับซึ่งฟีเจอร์สะสมการฟังเนี่ยเป็นการฟังผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็แลกเป็นเฟกซ์คอยนะครับทุกการฟัง1นาทีของคุณมีความหมายครับผมจากนั้นนะครับอาจจะเอาเฟกซ์คอยเนี่ยมาเข้าร่วมรีดีมกิจกรรมต่างๆนะครับกับเฟกซ์ 104.5 ได้ตลอดทั้งปีเลยยิ่งเฟกซ์ทอล์กนะครับแลกไปเลยได้สิทธิ์เข้าแบบพื้นที่ VIP ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
3: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin

0: ทีละน้อยจากวงเฮิร์สนั่นเองนะครับเพลงที่ FJ Patter นะครับเปิดให้ฟังในชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วย Beach Chin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยครับ
1: ว้าว
0: ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้นะครับหลังจากมื้อเที่ยงไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยคล้ายๆกับแบบว่าหนังตาเรามันก็จะเริ่มหย่อนนะครับเราอาจจะมีอาการแบบว่าง่วงได้เป็นปกตินะครับด้วยบรรยากาศด้วยเนาะช่วงนี้คืออากาศแปรปรวนมากไหนจะฝนตกไหนจะแดดออกนะครับยิ่งแดดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าหน้าร้อนมีให้ได้ทุกวันจริง
2: ๆ Oh no
0: เนาะทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกิจกรรมดีๆด้วยในส่วนของ Flex ของเรานะครับแจกกระหน่ำกลางปีนะครับที่Flex 104.5 ของเราเนี่ยยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job นะครับไปเติมไฟหิวใจกับของรางวัลรวมกันกว่าแสนบาทเลยทีเดียวครับทุกคน
1: wow.
0: รีชาร์จพลังของคุณนะฮะให้กลับมาเป็นชาออฟฟิศสายสตองอีกรอบหนึ่งเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตเปลี่ยนเบอร์มือถือกับอาจารย์ดังๆนะฮะไวเชอร์มาสาดนะครับหรือจะเป็นอะไรอื่นๆนะครับเช่นแบบว่าบุฟเฟ่ข้าวต้มเนี่ยอันนี้คือเลิศจริงง่ายๆนะครับแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วก็รีบสะสมการฟังผ่านทาง Flex นะครับแล้วก็จะได้ Flex Coin แค่นั้นก็มาร่วมสนุกเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้เอาล่ะครับตอนนี้เราไปฟังเพลงพอๆกันต่อดีกว่านะครับ
3: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
7: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
8: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พีพีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
9: ยิง

0: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: เอาใจสาวกเจมินายกับน้องโฟสกันนิดนึงนะครับถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไปดูเธอเขาจีบกันแม้กระทั่งกับชื่อเพลงอะต้องให้จริงๆนะครับและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Patter นะฮะให้ฟังในเรียกว่าให้ฟังแล้วกันแล้วก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็ recommend ให้ฟังด้วยในชั่วโมงนี้เลยนะจ๊ะ
1: Flex recommended Flex next hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เป็ก next hour ในต้นชั่วโมงหน้านะครับมี3เพลงนี้มาฝากเพื่อนๆด้วยครับ

0: นี่เลย3เพลงนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้าครับผมกับเช็คกับพิกซี่นะครับแล้วก็ดาวตกครับผมจากแว่นใหญ่ฟิตกับซีนายและเหมือนวิวานะฮะจากเจ้าพ่อเจฟของเรานั่นเองครับผมเอาล่ะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงของ FJ Patter แล้วนะครับขออนุญาตส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นในต้นชั่วโมงหน้าด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลย 11:00 นถึง 14:00 นอย่างนี้ที่ Flex 104.5 นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตFlex Delivery ลุ้นฟิน Im Free โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคุโมแล็บที่อบชีสเค้ก

ู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop music 10 play hit 45

0: ซิงเกิลจากนนทนนท์ฟีเจอริ่งกับบิลกินนะฮะขอโทษได้ไหม if only ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ flex 104.5กลับมาแล้วอีกหนึ่งรอบนะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับผมหลังจากเจอกันไปแล้วเมื่อเช้านี้เนาะแต่ตอนนี้เป็นเวลาปกติของปุ่นบ่าย2ถึง5โมงเย็นนะฮะบ่ายๆวันจันทร์วันนี้15มิถุนายนเดินทางมาถึงครึ่งเดือนกันแล้วสำหรับเดือน6จะบอกว่าโอ้โหเวลามันผ่านไปเร็วกว่าที่เราคิดมากๆเลยนะคะเนี่ยใครตั้งใจทำอะไรเอาไว้ยังไม่เริ่มลงมือนะฮะเริ่มเลยตอนนี้อย่ารอช้าเวลาไม่เคยคอยใครนะครับเหมือนกับเรื่องนี้ที่แจกแบบไม่คอยใครกันเลยทีเดียวนะฮะกระหน่ำกลางปีกันเลยกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มาก Flex Pay I love my job I love my job ครับผมให้ชาวออฟฟิศเนี่ยได้ไปเติมไฟไปฮีลใจกันกับของรางวัลกว่าแสนบาททุกคนไม่น้อยเลยนะฮะเป็นการรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณเนี่ยกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองอีกครั้งหนึ่งจะได้มีแรงทำงานกันต่อไปในครึ่งปีหลังเนาะถ้าเกิดครึ่งปีแรกเนี่ยทำงานมันหนักนะสาหัสมันเหนื่อยกันมากลองไปนวดไปมัสซาจไปแบบออนเซนผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นนะครับที่อิชิรินเวลเนสแบบฟรีๆกันได้เลยหรือว่าจะไปหม่ำๆไปหาอะไรทานก็ได้บุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งนะครับที่ครัวหลวงข้าวต้มสามย่านยังมีอีกหลายอย่างหลายรางวัลมากๆเลยนะครับไปดูที่แอป Flex Connect ได้เลยโหลดแอปนะฮะแล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วก็มาร่วมสนุกลุ้นของรางวัลไปแบบฟรีๆกันที่ Flex 104.5 1045 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยงมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ HappyFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

ส่งท้ายชั่วโมงแรกเอาใจคนเหงากันหน่อยแต่เป็นคนเหงาที่ยังติดเท่อยู่มีความคูลอยู่สไตล์ของ Black Heart เลยซิงเกิลใหม่นะฮะเมื่อไรจะมีใจให้กันในช่วงนี้กับ Flex Recommended Flex Next Hour หาชั่วโมงแรกบ่ายนี้กับ FJ ญี่ปุ่นนะเป็นยังไงบ้างสำหรับบรรยากาศ

0: ว่าตอนนี้เราต้องไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อเป็นเพื่อนกันอย่าไปไหนนะครับกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ลามปามนะฮะซิงเกิลจาก Bogey Lion featuring กับเพื่อนซีอย่างหนุ่มเจฟซาเตอร์นั่นเองทิ้งท้ายกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5จริงๆคุณโบกี้นะเพิ่งจะปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาช่วงแบบต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าดั่งใจฝัน Daydream ก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์พบเธอ Love Upon a Time Series ด้วยที่ก็ปิดฉากลงไปเรียบร้อยนะฮะของ4หนุ่มจากบ้านดูมันดีก็จะมีเน็ตเจเจลาเต้คิมแฟนๆก็โอ้โหเสียน้ำตากันยกใหญ่เลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดใครอยากฟังเพลงนี้ดั่งใจฝันของโบกี้เลออนก็รีเควสต์กันเข้ามาเดี๋ยวจะเอามาเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับมาอยู่กันชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นในบ่ายวันนี้นะฮะวันที่15มิถุนายนพรุ่งนี้เป็นวันอะไรรู้ไหมครับผมหลายๆคนเดาถูกใครที่เดาถูกนี่รู้เลยว่าเป็นคนชอบเสี่ยงดวงชอบเรื่องของโชคชะตาเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะได้เห็นเศรษฐีหน้าใหม่นะฮะไม่รู้ว่าเศรษฐีหน้าใหม่คนนั้นจะชื่อญี่ปุ่นหรือเปล่านะแหมอยากจะให้เป็นชื่อตัวเองจังเลยนะฮะแต่เขาบอกว่าคนมันจะรวยจะได้จับเงินล้านเงิน10ล้านเนี่ยมันอาจจะมีเซนส์บอกเหตุเซนส์มาก่อนมีหลายอย่างมากเลยนะอันแรกเขาบอกว่าอาจจะเป็นอาการคันฝ่ามือหรือว่าฝ่ามือแดงคือถ้าเกิดว่าจู่ๆนะครับมีอาการคันยุบยิบที่ฝ่ามือโดยเฉพาะมือขวาทุกคนมือขวาหรือว่าสังเกตเห็นฝ่ามือมีสีแดงอมชมพูแบบเปล่งปลั่งขึ้นมาเชื่อกันว่ากำลังจะได้จับเงินก้อนโตหรือว่ามีโชคลาภลอยเข้ามาหานะฮะอีกหนึ่งอย่างก็คือพวกสัตว์มงคลต่างๆสัตว์แปลกเข้าบ้านนะฮะเข้ามาในบริเวณบ้านนี่แหละแม้แต่แมวหลงทางเดินเข้ามาขออาศัยด้วยคือโบราณเขาบอกว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยอาจนำโชคลาภมาให้หลายคนก็เลยเอาเลขที่บ้านเนี่ยไปเชื่อมโยงกับการเสี่ยงโชคนะครับยังมีอีกหลายๆอย่างเลยแต่มันก็เป็นแค่ความเชื่อเฉยๆนะฮะเป็นแค่ความเชื่อเอามาเล่าให้ฟังกันพอแบบพร้อมปากพร้อมคอมารอดูวันจริงดีเดย์พรุ่งนี้กันดีกว่าเนาะใช่ไหมต้องมาลุ้นกันนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับบิชินบัตเตอร์โคคอนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชินบัตเตอร์โคคอนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
6: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: เป็นเพลงที่ต้องบอกว่ามีความครีเอทีฟทั้งชื่อเพลงเนื้อเพลงแนวดนตรีต่างๆนานานะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากหนุ่มคนนี้โจอี้ภูวสิทธิ์ที่ได้พี่พันธ์บุรการมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยเพลงนี้ก็เลยแบบสมูทลงตัวสนุกสนานในสไตล์ของหนุ่มโจอี้เลยกับซิงเกิลหม้อหุงข้าวนี่เป็นยังไงชื่อเพลงก็ฟังแล้วโดนเลยนะฮะส่งท้ายกันนะครับผมชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: บ่าย 3:56 นาทีอยู่กันท้ายชั่วโมงนี้กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับผมท้ายชั่วโมงที่2เนาะบ่ายๆวันจันทร์ที่โอ้โหแดดมันร้อนเหลือเกินเดินออกไปข้างนอกมาเมื่อกี้นะครับผิวแทบจะไหม้เลยทีเดียวก็ต้องหาอะไรเย็นๆดื่มดับร้อนหน่อยละกันนะฮะหรืออาจจะฟังเพลงเพราะๆก็ได้ชิลๆระหว่างขับรถกันอยู่หรืออาจจะกำลังทำงานกันอยู่บ่ายวันนี้เนาะอีกไม่กี่ชั่วโมงจะเลิกงานกันแล้วสู้ๆนะครับทุกคนเดี๋ยวกลับมานะฮะมี3เพลงนี้มารออยู่แล้ว

0: ฟังข่าวกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับผม
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดส

0: ไตไม่เติมเกลือชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
1: เลือกอาหารแมวต้องโจโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: จบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยนะฮะทุกต้นชั่วโมงแบบนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5จุใจกันไปเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ Request กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยนะฮะส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้แปนซิงเกิลจาก2หนุ่ม Gemini Force กับเรียกว่ารักได้ไหม Is This Love นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าวันเสาร์ที่13ที่ผ่านมานี้เองนะครับเป็นวันเกิดของหนุ่ม Gemini Happy Belated Birthday ด้วยนะฮะ22ขวบแล้วปีนี้ก็ต้องบอกว่าวันเสาร์เนี่ยหนุ่มโฟร์สเขามีอีเวนต์ใช่ไหมแล้วเจมินายเขาก็แวะไปหาหนุ่มโฟร์สถึงงานอีเวนต์เลยไปหลังเวทีเลยนะครับFJ Bang ของเราเขามีการโพสต์สตอรี่ถามเจมินายว่าเอ้ยอันนี้ไม่ได้มีงานนี่มาทำไมเขาบอกว่ามาหาโฟร์สโอ้โหดูคู่นี้สิเขาเรียกว่าซัพพอร์ตกันตลอดเลยหนุ่มโฟร์สก็บอกนะว่าเดี๋ยวจะไปหาซื้อของขวัญให้กับเจมินาย22ปีจะได้อะไรเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันเลยนะฮะแต่สำหรับหนุ่มเจมินาเนี่ยเขาเพิ่งจะซื้อของขวัญชิ้นใหญ่มากๆเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้เองเป็นบ้านหลังใหม่มูลค่า40ล้านทุกคน ปังมากๆเลยนะฮะบ้านสวยเลยแหละแต่ราคานี้ถ้าเกิดข้อมูลไม่ผิดนะครับก็คือยังไม่รวมค่าตกแต่งภายในนะ คือถ้าเกิดตกแต่งแล้วก็น่าจะมีอีกแบบเป็น10แหละผมว่าระดับเจมินานะฮะแต่ยังไงเดี๋ยวน้องน่าจะมีการมาอัปเดตให้ดูกันในแบบ IG ต่างๆอะไรเงี้ยน่าจะได้เห็นภาพกันนะครับผม 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยช่วงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับผู้โชคดี Flex Delivery ของเราวันนี้ดีกว่านะครับว่าได้รับไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีอีกครั้งนะครับคุณมาล่า
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างฮะได้รับครบถ้วนหรือเปล่าเอ่ยที่ผมบอกไปเมื่อเช้านี
1: ้ครบเลยค่ะ
0: ครบเลยใช่ไหมฮะเราได้ลองทานกาแฟเบอร์ดี้กับขนมอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเร็ว
1: ทานเบอร์ดี้ตัวเอสเพรสโซ่อะค่ะคู่กับบาร์ชีเค้กอะค่ะ
0: โอ้มันเข้ากันเลยใช่ไหมส่วนผสมนี้คือแบบลงตัวเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคแล้วทานหมดไหมครับเพราะเราส่งไปชุดใหญ่เหมือนกันนะคุณมาล่าม
1: ีน้องๆที่ออฟฟิศช่วยกันทานด้วยค่ะ
0: นี่ฟินกันยกออฟฟิศของจริงเลยยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันหลังมาร่วมกิจกรรมกันใหม่

0: ค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่ใครอยากฟินเหมือนคุณมาล่าแบบนี้นะฮะก็ต้องมาลงทะเบียนกันเลยเพราะว่าเราส่งความฟินยกออฟฟิศกันเลยทีเดียวกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงนะครับแล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกคนแน่นอนพร้อมความหวานจากร้านคุโมแลบนะฮะที่เขาก็อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลชีสเค้กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็บาสออริจินอลอีกด้วยแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานอีกหนึ่งขั้นนะฮะจากร้านมูเน่โรสกับโรลเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะนะครับแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งน่าทานแบบนี้เลยทุกคนมาลงทะเบียนกันเยอะๆเลยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับผมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได
3: ้ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: Flex Leg Recommended This Week
6: จำไว้อิงวรันธร

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคุโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โบรสกับโบรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคลมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake Recommended

0: เขาว่ากันว่าความทรงจำดีๆบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เราเจ็บปวดได้มากกว่าความทรงจำที่เลวร้ายอีกนะฮะและเพลงนี้ก็อธิบายประโยคนั้นได้เป็นอย่างดีเลยกอดความทรงจำ Embrace เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากแว่นใหญ่นะครับเอามาฝากการส่งท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: เผลอแป๊บเดียวนะฮะช่วงสุดท้ายของ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้แล้วชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยนะครับ

แล้วก็มี3เพลงนี้มารออยู่แล้วนะครับผมต้นชั่วโมงหน้าวันนี้เนี่ย Flex Talk ของเราเปิดสตูต้อนรับหนุ่มมีอยู่ด้วยเดี๋ยวรอติดตามกับ FJ Sen ในช่วง Flex Talk ตอนเวลาประมาณทุ่มตรงเป็นต้นไปได้เลยวันนี้ญี่ปุ่นไปก่อนแล้วนะฮะกลับบ้านดีๆนะครับทุกคน Have a nice Monday evening ครับบ๊ายบาย Flex

ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5

0: ารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter

0: ักวันจะไม่แตกสลายจาก Free Hand 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะช่วงเวลาที่ทุกคนฟังเพลงฟรีอยู่กับ FJ Zen ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตอนเย็นๆถึงทุ่มครึ่งนะคะพูดไปก็ขำไปเพราะว่าจริงๆช่วงคนอื่นๆก็ฟรีเหมือนกันเนาะเพลงนี้ไม่มีช่วงไหนที่ทุกคนจะได้เสียอะไรเลยนะคะมีแต่ได้กับได้นะโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะกลางปีที่ทำงานกันมาครึ่งทางของปี2026แล้วนะวันนี้คือครึ่งทางพอดีเลยป่ะ15มิถุนายนคือวันตรงกลางของเดือนที่อยู่ตรงกลางของปีนะคะใครที่กำลังทำงานแล้วแบบฉันก็รักงานของฉันนะ I love my job แต่ว่าก็อยากจะไปเติมพลังอยากจะไปฮีลใจกับกิจกรรมอื่นๆบ้างละไหนจะมีคอนเสิร์ตก็อยากไปแต่ว่าบางทีบัตรมันก็หาไม่ได้เนาะ sold out นะคะคลับ30ยังมีนะทุกคนสำหรับผู้โชคดีกับกิจกรรม Flex Pay นะคะคือขายเนี่ยไม่มีขายแล้วแต่สำหรับใครที่ฟังแอปพลิเคชันยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับ Flex 104.5 ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect สะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วก็มาร่วมสนุกลุ้นของรางวัลมากมายย้ำว่ามากมายจริงๆที่นี่ Flex 104.5 เท่านั้นนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

มาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้า

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake Recommended

0: ไม่เคยได้ลาจาก Tree Man Down ในช่วง Flex Recommended นะคะยังไม่ลานะทุกคนวันนี้อยู่กันยาวๆค่ะถึงช่วง Flex Talk เลยที่จะมีอยู่มาหาพวกเราหลัง 1 ทุ่มเป็นต้นไปนะคะประเดิมสำหรับวันแรกของสัปดาห์นี้กันเลยกับช่วง Flex Talk ที่ทุกคนต้องห้ามพลาดนะคะ Flex Recommended ก่อนจะหมดชั่วโมงนี้เซนมีเรื่องสำคัญเผื่อเวลาไว้ให้แล้วค่ะสำหรับใครที่อยากให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินค่ะทุกคนตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะคะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรผ่านทาง GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยชั่วโมงหน้าฟังกันเต็มที่นะคะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ฟังเพลงกันต่อค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
3: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
4: ม
3: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz น

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: จำทำไมจาก Tattoo Color นะคะนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะมีเรื่องที่ช่วงนี้หลายคนจำกันขึ้นใจอยู่นะแต่เซนก็อยากจะมาเตือนอยู่ดีนะคะคือโครงการไทยช่วยไทย Plus เนาะบางคนเนี่ยอาจจะใช้เกลี้ยงแล้วนะคะซึ่งก็มีอยู่เยอะอยู่นะวันเมื่อเช้านี้เพิ่งจะฟังข่าวมาแต่บางคนอาจจะยังรู้สึกว่าโหมันจะใช้ทันหรือเปล่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะดีเดย์เลยที่ทุกคนสามารถใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันพวก delivery ต่างๆได้นะคะซึ่งเหมือนกับว่าเขาจะร่วมกันเกือบจะทุกแพลตฟอร์มเลยลองเข้าไปดูรายละเอียดกันดูนะคะก็มีวันละ200บาทคือโควต้าเดือนหนึ่ง 1,000 บาทใช่ไหมต้องใช้กันให้ภายใน1เดือนนะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ทบไปเดือนหน้านะคะนี่ก็15มิถุนาแล้วยังเหลือครึ่งเดือนค่ะสำหรับอีกหนึ่งโครงการที่โอ้โหคือคักมาก
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: าวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: กลิ่นฝนจากเติ้ล First One นะคะนี่คือซิงเกิลใหม่เข้ากับหน้าฝนมากฤดูที่หลายคนบอกได้ยินเสียงฝนตกหรือว่าได้กลิ่นของฝนแล้วทำให้มันเหงานึกถึงความทรงจำอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่แค่ฝนอย่างเดียวแต่นั่นแหละคิดว่าเพลงนี้น่าจะทำให้หลายๆคนไม่เหงาด้วยเหตุผลหนึ่งเลยก็คือเป็นผลงานของเติ้ล First One นั่นเองนะคะทิ้งท้ายในช่วง Flex Recommended ชั่วโมงนี้ค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะสำหรับ Flex Talk นี่ต้องอัปเดตกันตั้งแต่วันนี้เลยสำหรับสัปดาห์นี้เพราะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะวันนี้นะจันทร์ที่15มิถุนาเตรียมตัวเจอกับมิวศิลปินหนุ่มเสียงนุ่มที่ปล่อยเพลงไหนก็ฮิตกลับมาพร้อมกับเพลงไม่ชัวร์นี่คือเพลงรักเพลงแรกจากอัลบั้มออกซิโทซินนะคะเดี๋ยววันนี้เราประเดิมกับมิวเลยและเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะวันพฤหัสที่18มิถุนายนก็เจอกับเลเวลนะคะบอยกรุ๊ปวงแรกจาก Lit Entertainment มากัน8หนุ่มต่างสไตล์พร้อมกับซิงเกิล When I น้อยใจที่จะมาพร้อมกับการเลเวลอัพในสนามทีป๊อปอยากให้ทุกคนรอติดตามมากๆและปิดท้ายในวันศุกร์นี้ค่ะ19มิถุนายนพบกับศิลปิน2ศิลปินจากค่าย CBISนะคะจะได้เจอกับอินมาทวีศิลปินเดี่ยวที่โดดเด่นทั้งเรื่องของการร้องการแต่งเพลงแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ที่จริงใจพร้อมกับอัลเทอร์ศิลปินกลุ่มชายหญิงซึ่งก็จะมีทั้งหมด7คนนะคะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าความแตกต่างนี่แหละคือเสน่ห์นะคะอยากมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบกันแบบใกล้ชิดหน้าสตูดิโอก็อย่าลืมติดตามรายละเอียดกันผ่านทางเพจ Flex Connect นะคะและที่สำคัญอย่าลืมสะสม Flex Coin แล้วก็ Redeem รับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เอาไว้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: Flex Flex Next Hour
0: ชั่วโมงหน้านะคะได้เจอแน่นอนกับศิลปินหนุ่มที่ปล่อยเพลงไหนก็ฮิตค่ะครั้งนี้กลับมาพร้อมกับเพลงไม่ชัวร์

0: ชั่วโมงหน้านะคะผ่านช่องทางของเราที่ Flex Connect ค่ะเตรียมตัวเจอกับมิวนี่คือเพลงรักเพลงแรกจากอัลบั้ม Oxytocin ด้วยนะคะชั่วโมงหน้าเจอกันค่ะ
1: Flex Next Hour แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเทพหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: มาครบทุกมูดเลยสำหรับเพลงที่เลือกไว้ให้ทุกคนไปฟังต่อกันผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะอย่าลืมว่ายิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากมากจริงๆนะทุกคนของรางวัลมูลค่าแบบเข้าไปติดตามกันได้เลยแล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะได้เป็นผู้โชคดีกันหรือเปล่ากับกิจกรรม Flex Pay วันนี้หมดเวลาของ FJ Zen แล้วนะคะเจอกันวันพรุ่งนี้ 5:00 น.ที่นี่ที่เดิม Flex 104.5 ค่ะ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

Radio Job. Crop to play hit 10:45 non-stop music. สิบเพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนพต. FM 104.5 MHz

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

จัดให้ฟังเอาใจแฟนๆของนุนิวกันหน่อยนะครับกับเพลงนี้เลยฤดูของเธอนะครับและตอนนี้ต้นขอต้อนรับชาว Flex ทุกคนนะฮะเข้าสู่ช่วงเวลาของ F7 ต้นด้วยครับมารายงานตัวแล้วนะครับในค่ำคืนวันจันทร์นะครับที่ต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นวันทำงานวันแรกในสัปดาห์นี้ของใครหลายๆคนด้วยนะฮะและแน่นอนครับวันนี้นะฮะอยู่กับ FJ ต้นนะครับใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนก็รีเควสเพลงกับต้นเข้ามาได้เลยนะครับง่ายมากๆนะฮะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราพิมพ์ชื่อเพลงกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะวันนี้ FJ ต้นก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนไปนะครับยาวๆเลยไปจนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนครับ

0: ส่งท้ายชั่วโมงแรกนะครับไปด้วยหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงมากๆนะครับแล้วก็ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆเช่นเดียวกันนะครับซิงเกิลจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอร์กับพันธ์วรการนะครับกับเพลงหม้อหุงข้าวนะครับพูดถึงเพลงนี้นะฮะต้นขอพูดถึงมิวสิกวิดีโอเพลงนี้แล้วกันนะครับบอกเลยว่าเขาทำ MV ออกมาได้น่ารักมากๆนะฮะตอนนี้ยอดวิวเนี่ยก็ทะลุ6ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเพลงนี้นะครับเขาก็ได้ผู้กำกับนะครับที่เป็นเพื่อนซีกันนะฮะเคยร่วมงานกันมาในภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อ2นะครับอย่างต้องเตนะครับมากำกับ MV เพลงนี้ให้ด้วยนะฮะใครยังไม่เคยดูนะครับลองไปหาดูกันได้แต่ว่าตอนนี้ต้นเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยกลับถึงบ้านกันหรือยังนะฮะสำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนก็กลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อได้นะครับห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดเลยเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: 3เพลงนี้นะฮะได้ฟังกันแน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาเจอกันครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
4: บิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
5: ม
4: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: Flex Leg Recommended This Week
6: กลัวลืมนนทนนฟีด

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ซิงเกิลจากเล็กและชะเมศนะครับกับเพลงใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวนะครับเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะส่งท้ายกันไปเลยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะครับและบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะฮะใครที่กำลังขับรถกลับบ้านยังไม่ถึงบ้านแล้วน้ำมันกำลังจะหมดนะครับถ้าอันได้เนี่ยอันเอาไว้ก่อนนะครับเก็บเอาไว้เติมวันพรุ่งนี้นะครับคุ้มกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการประกาศลดราคาน้ำมันแล้วนะครับสำหรับกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลจะปรับลดลงอีก1.20 บาทนะครับในส่วนของกลุ่มดีเซลนะครับจะปรับลดลงอีก1 บาทนะครับก็จะมีผลนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่16 มิถุนายนตี5เป็นต้นไปนะครับใครที่รู้ตัวว่าน้ำมันกำลังจะหมดนะครับเก็บเอาไว้เติมวันพรุ่งนี้คุ้มกว่าแน่นอนครับแล้วตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่
1: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
6: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเทพหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

สำหรับใครที่กำลังมีอารมณ์ความรู้สึกน้อยใจนะครับอยากจะให้คนรักเนี่ยมาง้อนะครับแต่กลัวว่าเขาจะไม่สนใจนะครับก็เลยบอกได้แค่คำว่าไม่เป็นไรนะฮะต้นขอจัดเพลงนี้ให้คนได้ฟังกันเลยนะครับซิงเกิลจาก Level นะฮะกับเพลง When I น้อยใจนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับตามคำขอเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended Flex Next Hour เผื่อไปเบียวเวลาก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงที่2ของ FJ ต้นแล้วนะครับบอกเลยว่าในชั่วโมงหน้าต้นก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราไปอีก1ชั่วโมงนะครับอยู่กันไปจนถึง5ทุ่มเลยนะฮะพร้อมกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 เจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour ปอบกอนปอบปอบกอนเอ้ปอบ

0: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

0: มาแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับจัดให้ทุกคนได้ฟังกันไป10เพลงเพราะที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก Full Step นะครับกับเพลงแค่ไม่ต้องรักใครนะครับแต่ต้นอยากจะให้ทุกคนรัก Flex 104.5 ของเรากันเยอะๆนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับกับกิจกรรม Flex Pay แจกกระหน่ำกลางปีกับ Flex 104.5 I love my job I love my job นะครับไปเติมไฟฮิวใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทนะฮะรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองนะครับสำหรับใครนะครับช่วงนี้ทำงานหนักนะฮะก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับกับวอลเชอร์มัสซาจและออนเซ็นนะครับไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสนะครับส่วนใครที่เป็นสายสปอร์ตเหมือน FJ ต้นนะครับก็จะมีวอลเชอร์ให้ไปยืดเส้นยืดสายนะครับกับพิกเกอร์บอลหรือว่าเทนนิสซิมูเลเตอร์ที่เดอะล็อบคลับนะครับก็เป็นโซเชียลคลับดีไซน์จัดจ้านสุดฮิปเลยนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆให้ทุกคนได้เลือกกันอีกมากมายเลยนะฮะง่ายๆเลยนะครับแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin นะครับมาร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆได้เลยนะครับที่ Flex 104.5 ครับ 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียกดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้นะครับไปด้วยเพลงที่พูดถึงความเจ็บปวดของการที่ต้องจากลานะครับโดยที่ไม่มีโอกาสได้พูดคำว่าลานั่นเองครับซิงเกิลจาก Green Man Down นะฮะกับเพลงไม่เคยได้ลานะครับก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเทอม4ด้วยนะฮะ FJ ต้นเปิดให้คนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: และตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเวลาหมดเวลาของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะฮะสำหรับในชั่วโมงหน้านะครับต้นมี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้เลยนะฮะให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนในค่ำคืนนี้ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะ3เพลงนี้ต้นจัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะฮะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมของเราก็คือ 20:00 ถึง 21:00 ที่ Flex 104.5 นะครับทุกคนไปก่อนครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
3: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับโดย Titans Concert จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัดคุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟสาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
1: 10:45 Non-stop music

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์

0: ยแถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยงมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจHappy

0: ลายแค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดนนทบุรีที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
7: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
8: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
9: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
7: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
8: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
7: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยงมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า

0: คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 1045 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที

ยากเย็นเท่าไรฉันก็จะยอมรับมันเอาไว้เจ็บแค่

0: มพลปต. FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: Space 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
2: ประกาศคำแถลงกินให้จริง

0: จเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
2: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
6: ม
5: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน

0: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
0: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
0: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5